0: เราชี้สปอตไลท์บนเรือเมกะเฮิร์ตซ์อากาศวานี FM จอมพี่ปอลกนิดันพี่ดันบัดง่าย RJ เอร์กากับโปรแกรม FM Request แต่ปอลกนิดันอยู่เว่ยอีกคอลเลอร์มอยู่เว่ยบัฟฟูนิงอีปอลกฮักกันไลน์ฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: Good afternoon
1: Good afternoon ทุกคนร้อง
0: งั้นแคลนพี่ปัดกุมหนัว
1: ฮัลโหลคุณนี่
0: งั้นแคลนยานมตุ้ง
1: บัสเข้ม
0: อีบัสเข้มหอยเต้บัสเข้มพี่ฟูนิงไง
1: กงบอกว่าเที่ยสกอร์ดี้เที่ยวลอดิลิสตาเนวิ่งเนวิ่ง
0: โอเคเดี๋ยวพี่ปัดพิน
1: จ
0: ะมาอยู
1: ่วันบาร์คอยวันเดียวบาร์คอยจะติดกล้องบุ๊ดส
0: ์โอเคต่อก็ตัดเงินสับฟอร์มบ้านแล้วก็จ้องแต่มาได
1: ้บาร์คอยติดกล้อง
0: ติดกล้องรู้มั้ยเอาไว้ต่อเดี๋ยวพี่ก็เป็นรีเควสต์ตั้งยังกีตาร์กี่ปัดเราจังพี่เป็นชูฟอร์มบ้านเนี่ยตั้งคุ้มตา
1: เดี๋ยวบาร์คอยติดกล้องกิน
0: ได้กี่ออเดียนส์มากี่ใบสังกับได
1: ้อ๋อใบสังกับ
0: โอเคโอเคตากระตาคุณได้ชิบุเนี่ยบาสเก
1: ม
0: งั้นสเปน
1: เตอร์มิน ิจิม
0: ไ
1: หม
0: โอเค
1: ตากระตาคุณได้ชิบุเนี่ยบาสเกมเนี่ยมารีลงใหญ่เห็นสุกน้ำมั้งในวิ่ง
0: โอเค all right โอเคตา thank you bye bye บาสเกม
1: bye
0: bye bye
1: ตาสั่งเล็กสุดชีวิต
0: หอยตากคุณได้ชิบุน bye bye โอเคโอเคแต่พอลองงานจะเป็นแต้มกับจิงไรบาลาไรดากับกันฮอนไรเมตาลิกาฮัดยังกันกับจิงไรกับบอองอีป้าบลาร์รีเควสต์อีพอลจึงเห็นเนี่ยฮักกันกับโปรแกรม FM Request กันยังกันกับอากาศวานี FM จังพีชีสปอตไลท์พอยน์เรียวเมกะเฮิร์ตซ์